0: popping with your man in Miami.
1: Material world.
0: Chanel's and pearls.
2: ลองนะคะ สมพงษ์นี้